0: 此后程序预计持续约12个月，但经双方同意，必要时可延长。
1: บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จบใน12 เดือนแต่ก็น่าจะมีข้อแนะนำดีๆอันนี้ผมให้มุมมองไว้นะฮะเป็นข้อแนะนำดีๆหรือเป็นแนวทางดีๆที่เราจะใช้ในการเจรจาต่อรองต่อไปหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จบใน12 เดือนนี้เลยแล้วก็การเจรจาทวิภาคีนี่ก็ยังคงจะมีต่อไประหว่างเรา2 คนนะครับแต่ผมคิดว่าผมพอยืนยันนะฮะว่าเป็นน่าจะเป็นก้าวแรกที่เป็นก้าวที่ดี
0: 回顾历史，这是联合国海洋法公约框架下第二起强制调解案件。在首起案件中，东帝汶和澳大利亚经过调解，最终签署了海洋边界条约。凤凰卫视旅游员王涛，泰国曼谷报道。
2: 请继续关注下节新闻。
3: 别只看到一堆数字。那是一辈子的事，别只看到眼前一时，那是为长远开始。别为生存挣扎不已，人应该为梦想坚持。别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。凌工集团凤凰财经日报，今天晚上8点半，凤凰卫视资讯台。凌工集团凤凰财经日报，由凌工重机、巨明赞助播出。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数，盘点最新财富行情，精准部署投资策略。午后开盘，稳操胜券，完美特约之午间财经，今天中午12点，凤凰卫视资讯台。